0: เหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมของท่านรองผู้บัญชาการทหารราบที่7ท่านพลเอกพิทักษ์
1: ทางเราได้รับรายงานข่าวว่าได้มีการเข้าจับกุมเรือพาณิชย์ที่2ลำในแม่น้ำโขงในระหว่างเข้าจับกุมได้มีการกระทะกับลูกเรือจีน10กว่าคน
2: 没路了，接着陆地没带，带短控制，加把高闪灭。
3: 部长，我们现在已经和泰方开始交涉，就是这个案件所有的物证都掌握在泰国军方的手上，警方无权干预。要等到泰国军方调查结束之后，警方才可以接手。在时间上，就不知道要等到什么时候了。
4: 你找了谁来负责调查组？
3: 我想找高刚，是云南省厅，禁毒总队的高刚吗？是。那可是都出了名的倔驴。
4: 部长，破这个案子，就要他那股子倔劲儿。你已经找到他了？是。
5: 好，部长，已经答应了。 刚才我跟他说，我说我已经找了你，他两个眼睛定定的看着我，我这心里啊，真怕他不答应。嗯，烟呢？上烟。
6: 忍忍吧，医生都给你下最后通牒了，吃糖。
5: 戒烟滋味不好受。 高刚，就一条，这次要懂规矩。
6: 放心吧，当然的了。
5: 还有一条，以后别再当着我的面抽烟。

0: ไม่ทันแล้วเหรอ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับในช่วงนี้นะคะเรากลับมาเกาะติดสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่งสดทันเหตุการณ์ค่ะตอนนี้เราได้รับการยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าทั้ง13ศพค่ะเป็น
2: ครับต้องขอโทษจริงๆเลยครับบอสมันเป็นความไม่รอบคอบของผมเรื่องนี้ผมจัดการเอง
3: 泰方报称军方曾与船民发生枪战根据当天湄公河的流速假如双方真的遭遇了枪战而两艘商船又都是毒贩的话那么他们应该是一边开枪射击一边加速逃跑才对但是在案发现场我们根据弹孔的分布弹道定位的集中可以确定所有的弹孔都是定位射击形成的这个结论就推翻了之前泰方公布的结果更为明显的是我们在其中一个船舱的铁板上找到了多个疑似弹痕的痕迹从弹痕的集中和角度来推断射击的方向不可能是从岸上射过来的而是在船舱里射击的另外根据死亡船员尸体上的弹孔角度来分析可以肯定是遭到了行刑式的45度射击
4: 情报网方面有进展吗
5: 我们在金三角的情报员齐富刚刚得到了一个消息在案发前的两周有一个毒品

0: ตอนนี้ทางจีนได้มาร่วมสืบสวนกับไทยพม่าและลาวอยู
1: ่พวกคุณต้องหยุดการกระทำทุกอย่างเดี๋ยวนี้เลยนะ
2: นี่มันพื้นที่ของเราเว้ยไทยพม่าลาวไม่มีใครทำอะไรเราได้จะไปกลัวประเทศจีนมันทำไมวะ
3: บอสไม่พอใจคุณมากคุณต้องอธิบายกับบอสว่าทำไมเรื่องมันถึงเป็นอย่างนี้ไปได้
4: สิ่งที่มันอยากได้กูก็ทำให้แล้วตอนนี้กูจะทำยังไงมันก็ไม่ต้องมายุ่ง
3: แต่ถ้าจะให้อธิบายแล้วก
4: ็นี่แหละคือคำอธิบายโสมกูหนอกคาไม่เคยกลัวอะไรทั้งนั้น
5: ก็刚由于诺卡在三国犯案累累，为了避免他落入其他国家受审，我们必须抢先抓到诺卡。齐夫已经掌握了诺卡集团的资料。
6: 高刚，
7: 方兴武，
6: 收了你这么多年情报，这回终于见着真人了。
7: 彼此彼此。

0: จำไว้เป้าหมายของเราคือไอ้บูชา
1: แล้วอย่างต้องฆ่าพี
0: ่ฆ่าแม่งทิ้งซะมาทำให้ลูกพี่เราขายหน้า
2: I'm sorry.

0: 小齐赶上了，哪儿？哪儿？哪儿？哪儿？哪儿？
1: 钱老大，钱多多老板，
2: 钱多多老板，你好。
3: 跟中国人做生意，怎么你也得学两句地道的中文吧？
4: 就是。
5: Mr. Chen, what does he do exactly?
6: Gambling, man. What do you think? This guy owns 200 underground casinos in China. Plus, God knows how many private banks.
5: Brother, you, me, and him, we're gonna work together. I tell you now, we're gonna work this out.
6: You don't say. Wait, listen. He already asked me to do something. You know?
7: Bianco.เราได้ตามคุณเชียนไปที่ Princess Night Club หลังจากนั้นเราจะไปขึ้นเรือยอชของมาเก๊าวันเฮาแกลมิงกรุ๊ป
8: ผมได้เช็คดูแล้วคุณเชียนเป็นเจ้าของห้องพัก VIP ที่นี่ถึง4ห้อง
9: คุณพี่แอร์ครับคุณเชียนเพิ่งขึ้นเรือไปกับผู้หญิง20คนเพราะนั้นผมจะตามไปครับ
5: Trust me, this guy's the real deal.
10: Pian, do you know what makes good steak?
5: Good quality meat, the right temperature, the right cooking time.
10: How many times have I told you, you look to beneath the surface? It's all about how carefully the chef treats the steak. Huh?
5: Of course, Mr. Zhang. Mr.
11: Zhang, sir.
12: สวัสดีครับมิสเตอร์ซา
9: ขอบคุณครับมิสเตอร์ซา
12: ขอบคุณมากครับผมจากที่นี่ไปเกือบจะ5ปีแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเลยจึงอยากจะกลับมาที่สามเหลี่ยมทองคำครับ
13: อเมริกา isn't the easiest place to make a living in. There is this Chinese guy, that beerCame across not too long ago, and he wanted to talk business. As I'm sure you're more familiar with China than me, why don't you go and check him out for me?
12: ครับผมผมกำลังค้าขายกับพวกจีนแดงอยู่ผมถนัดที่สุดแล้วครับผมจะเอาราคาที่ดีที่สุดให้ท่านเลยครับ
5: เฮ้

0: เหตุการณ์ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างได้ไม่รู้เลยเหร
1: อ I'm positively this Mr. Chen as a reliable source my guy Jet Park checking him out
0: งั้นก็ให้พวกเขาทำการค้ากันก่อนสักครั้งแล้วคอยตัดสินใจว่าจะเจอหน้ากันดีไหม
2: ถือว่าเป็นการทดสอบว่าพวกเขามีความสามารถพอหรือเปล่า
0: เริ่มที่5ล้านดอลลาร์สหรัฐก็แล้วกันวันเวลาและจุดแรกเปลี่ยนนะฉันจะบอกนายอีกทีหนึ่ง
3: Hey, what's happening?
4: The deal's on, brother. I'll let you know the time and place.
3: Oh, yeah. All right, I'll tell Mr. Chen right away. 上钩了。
5: 你刚到这工作的时候，也不太适应吧？
6: 还行。自从我知道我女友吸毒那天起，我就知道今后我该干什么。

0: boss。
1: 1年15亿的货源，他们没有问题，但是合作的方式，他们有些想法。1先动辄请开价，เราเท่านั้น。2我们将เป็นหุ้นส่วนกับคุณในตลาดจีน。我留意到他每次说话之前，总会有停顿，我怀疑有人在背后操控。
2: 明明你去。你做我独家代理没问题，但是你想入股我的生意，你有这个能力吗？他公开海图，这个孔雀钓个
3: OK， 这个内在进来，现在嘛变风顺夹了。
1: พวกเราขายยาเสพติดเกี่ยวกับธนาคารเหมือนกันเงินไม่ใช่ปัญหาหรอกคุณเจียนเราทำการค้าขายยาเสพติดเรื่องเงินไม่มีปัญหาเราสามารถผลิตเงินได้เหมือนกับธนาคารทีเดียวเขาบอกว่าฟอร์บะนิมดาวซอนจำกันยินเพียวกองชินเซา是在二楼。

0: 哪吒，哪吒，收到了没有？孟星，有没有发现目标出来？现在南方的大多数货都来自金星月，他们可以给到比市面低三成的价格，帮助我们垄断整个南方。
1: 要这么说的话，咱们先做两单试试吧，好吧？
2: 好吧，
3: 但我只接受四六分账。
4: แต่เราจะขยายมาได้เรายังวางแผนว่าจะตั้งจุดในเมืองต่างๆที่ติดทะเลแล้วให้คุณเป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อที่จะกระจายของไปที่ญี่ปุ่นและเกาหลี
5: 信号在前方，200到300米左右。对线，咖啡色那台。

0: The guy at the hotel is right behind us.
1: How did he find us?
2: Hey, น้องเดี๋ยวซ้ายข้างหน้าด้วย

0: โอซาดีไปการค้ามีปัญหา
1: 大家注意纳豆有可能要离开商场
2: Hello
0: 亚达我们被杀你说吗
3: 高队钱被发现了
0: ผมกำลังส่งคนเข้าไป
2: ครับ

0: เหตุการณ์ที่ห้างมันร้ายแรงมากบอสต้องการให้คุณรีบออกจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำทันที
1: มันคิดว่ามันเป็นใครมันก็แค่เด็กอ่อนที่นี่กูนะพระเจ้าแห่งสามเหลี่ยมทองคำคนที่ต่อไปคือมันพวกมันมายุ่งกับคนของกูแต่มึงกับให้กูหนีมึงลืมไปแล้วใช่ไหมว่ากูคือใคร
2: แต่ยังขับรถ

เรือจีนขนยามาที่สามเหลี่ยมทองคำมันก็น่าสงสัยอยู่แล้วและจะให้เราฆ่าคนจีนอีกผมกลัวว่าเรื่องมันจะใหญ่เกินไปหรือไม่

0: นะครับ
1: เอ้ย
0: ข้ามาสัก 2-3 คนจะเป็นไรไปวะคนจีนน่ะมันไม่เคยตายกันที่แม่น้ำโขงกันเลยยังไง
2: ข้าแม่งให้ตายทั้งหมดไอ้พวกคนจีนคิดจะออกมาลาดตระเวนดีนักกูจะทำให้มันดูเองต่อให้ทั่วโลกสงสัยก็ไม่มีใครทำอะไรกูได้หรอกดูสิว่าใครจะหาเรื่องกูได้กูนี่แหละเจ้าของแม่น้ำโขง

0: 喂，
1: 云平，拿图那边什么情况？
2: 你不要再麻烦了。
3: เดินออกไปนะเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็น้องเดินตรงไป
2: นู่นไปยัง
3: นี่น้องกลับออกไปทางนี้อ่ะ
4: 时间越长证据越少这方面我来负责协调
1: 一旦发现诺卡的据点位置立即采取行动你全权负责指挥
5: 哎，你看看，哎

0: Zong, we don't really know how many of them are out there. Why don't we stay first?
1: Just let them fight it out.
2: มิสเตอร์ซาพบศพจิตคงแต่ยังไม่เจอตัวนายน้อยหนาทูครับหัวหน้าไม่ต้องเป็นห่วงผมจะรีบตามหาตัวนายน้อยหนาทูให้เจอครับ
1: 高队，一会儿该怎么做？尽量不要伤害他们。
3: 被已发现蒙上。
1: 高队，蒙上交给别人。

0: เหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมของท่านรองผู้บัญชาการทหารราบที่7ท่านพลเอกพิทักษ์ทางเราได้รับรายงานข่าวว่าได้มีการเข้าจับกุมเรือพาณิชย์ที่สองลำในแม่น้ำโขงในระหว่างเข้าจับกุมได้มีการกระทะกับลูกเรือจีน10กว่าคนในลูกเรือจีนจะหลบหนีไปได้ได้ตรวจค้นเจอยาบ้า900,000เม็ด
1: 部长，我们现在已经和泰方开始交涉。就是这个案件所有的物证都掌握在泰国军方的手上，警方无权干预。要等到泰国军方调查结束之后，警方才可以接手。在时间上，就不知道要等到什么时候了。
2: 你找了谁来负责调查组？
3: 我想找高刚。
1: 是运南省厅，禁毒总队的高刚吗？是。
3: 那可是头出了名的倔驴，部长，破这个案子就要他那股子倔劲儿。你已经找到他了？是。好部长，已经答应了。刚才我跟他说，我说我已经找了你，他两个眼睛定定的看着我，我这心里啊。 真怕他不答应，嗯，烟呢？上烟。
4: 忍忍吧，医生都给你下最后通牒了，吃糖。
3: 吸引滋味不好受。高刚，就一条。 这次要懂规矩，
4: 放心吧，当然的了。
3: 还有一条，以后别再当着我的面抽烟。

0: 真没天理，太残忍了。
1: 看他们的样子，分明就是谋杀嘛，又帮手又蒙眼的。
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับในช่วงนี้นะคะเรากลับมาเกาะติดสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่งสดทันเหตุการณ์ค่ะตอนนี้เราได้รับการยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าทั้ง13ศพค่ะเป็น
3: ครับต้องขอโทษจริงๆเลยครับบอสมันเป็นความไม่รอบคอบของผมเรื่องนี้ผมจัดการเอง
4: ไทฟง报称军方曾与船民发生枪战根据当天湄公河的流速假如双方真的遭遇了枪战而两艘商船又都是毒贩的话那么他们应该是一边开枪射击一边加速逃跑才对但是在案发现场我们根据弹孔的分布弹道定位的集中可以确定所有的弹孔都是定位射击形成的这个结论就推翻了之前泰方公布的结果更为明显的是我们在其中一个船舱的铁板上找到了多个疑似弹痕的痕迹从弹痕的集中

0: ตอนนี้ทางจีนได้มาร่วมสืบสวนกับไทยพม่าและลาวอยู่พวกคุณต้องหยุดการกระทำทุกอย่างเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: นี่มันพื้นที่ของเราเว้ยไทยพม่าลาวไม่มีใครทำอะไรเราได้จะไปกลัวประเทศจีนมันทำไมวะ
2: บอสไม่พอใจคุณมากคุณคงต้องอธิบายกับบอสว่าทำไมเรื่องมันถึงเป็นอย่างนี้ไปได้
3: สิ่งที่มันอยากได้กูก็ทำให้แล้วตอนนี้กูจะทำยังไงมันก็ไม่ต้องมายุ่ง
2: แต่ถ้าจะให้อธิบายแล้วก
3: ็นี่แหละคือคำอธิบายโสมกูหลอกคาไม่เคยกลัวอะไรทั้งนั้น
4: ก็刚由于诺卡在三国犯案累累，为了避免他落入其他国家受审，我们必须抢先抓到诺卡。齐夫已经掌握了诺卡集团的资料。
5: 高刚，
6: 方兴武，
5: 收了你这么多年情报，这回终于见着真人了。
6: 彼此彼此。

0: จำไว้เป้าหมายของเราคือไอ้บูชา
1: แล้วอย่างต้องฆ่าพี
0: ่ฆ่าแม่งทิ้งซะมาทำลูกพี่เราขายหน้า
2: I'm sorry.

0: 还能碰到你啊？
1: 死去哪儿了，国坤？
2: 太巧了，
1: 混得不错嘛。
3: 哎，来这干嘛？
0: 我这边跟钱老大到缅甸这边来谈谈这个开赌场的事儿，顺道出来走走。
1: 钱老大在这，
0: 在上面呢。
4: 三点二。
5: 哇塞！
1: 钱老大，
4: 小心等会儿啊，马上完。没有吧？有没有？
2: 哎，出牌。
4: 没有啊。
0: 哎呦
4: 喂！你
2: 妈的不错，
0: 没有吧？
2: 没有，
0: 没有吧？
4: 炸！
5: 哇
6: 塞！太牛逼了！
4: 小齐，
1: 钱老大，
4: 怎么他妈在这儿碰上你啊？
7: 我当然是受到钱老大你的前卫了。
4: 哎，哥们儿他妈最喜欢能嗅着前味的狗。哎，小齐，赶上了，哪儿？哎呦，哪儿哪儿？
7: 谢钱老板。
4: 全他妈是我今天赢的，哎，赢这富二代的，拿着拿着呢。
1: 哦，谢谢，
4: 高兴吧？
7: 高兴死了，谢谢老大。
4: 转个圈，哎，摇摇尾巴，让我看看。
1: 摇摇尾巴，
7: 没问题，钱老大。哇哇
0: 哇哇哇哇哇哇哇！哎，这兄弟谁呀？
7: 哎呀，皮 ，come on， 这是我兄弟皮尔，钱老大，钱多多老板，
8: 钱多多老板，你好，
4: 跟中国人做生意，怎么你也得学两句地道的中文吧？
2: 就是。
9: Mr. Chen, what does he do exactly?
10: Gambling, man. What do you think? This guy owns 200 underground casino in China, plus God knows how many private banks.
9: Brother.You, me, and him, we're gonna work together. I tell you now, we're gonna work this out.
10: You don't say. Wait, listen. He already asked me to do something. You know?
11: We're going to the Princess Nightclub. After that, we're going to the yacht of Macau One House Glamping Group. I've
12: already checked it out.คุณเชียนเป็นเจ้าของห้องพัก VIP ที่นี่ถึง4ห้อง
13: คุณพี่แอร์ครับคุณเชียนเพิ่งขึ้นเรือไปกับผู้หญิง20คนขอรับผมจะตามไปครับ
9: Trust me you guys the real deal
14: Pierre do you know what make good steak
9: Good quality meat, the right temperature, the right cooking time.
14: How many times have I told you, you look to beneath the surface? It's all about how carefully the chef treats the steak. Huh?
9: Of course, Mr. Zhang.
15: Hello, Mr. Zhang.
13: ขอบคุณครับมิสเตอร์ซา
15: ขอบคุณมากครับผมจากที่นี่ไปเกือบจะ5ปีแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเลยจึงอยากจะกลับมาที่สามเหลี่ยมทองคำครับ
14: อเมริกา isn't the easiest place to make a living in there is this Chinese guy that Pierre came across not long ago and he wanted to talk business as I'm sure you're more familiar with China than me why don't you goAnd check him out for me.
15: ครับผมผมกำลังค้าขายกับพวกจีนแดงอยู่ผมถนัดที่สุดแล้วครับผมจะเอาราคาที่ดีที่สุดให้ท่านเลยครับ
7: เฮ้ย cheers

0: เหตุการณ์ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนายไม่รู้เลยเหรอ
1: I'm positively this Mr. Chen as a reliable source my guy Jet Park check him out
0: งั้นก็ให้พวกเขาทำการค้ากันก่อนสักครั้งแล้วคอยตัดสินใจว่าจะเจอหน้ากันดีไหม
2: ถือว่าเป็นการทดสอบว่าพวกเขามีความสามารถพอหรือเปล่า
0: เริ่มที่$5,000,000สหรัฐก็แล้วกันวันเวลาและจุดแลกเปลี่ยนนะฉันจะบอกนายอีกทีหนึ่ง
3: Hey, what's happening?
4: The deal's on, brother. I'll let you know the time and place.
3: Oh, yeah. All right, I'll tell Mr. Chen right away. 上钩了。
5: 你刚到这工作的时候，也不太适应吧？
6: 还行。自从我知道我女友吸毒那天起，我就知道今后我该干什么。没有什么比直接打击毒贩更让我兴奋。
7: 爸爸，你不喜欢猫？
6: 爸爸，小情人，幸福美满的家庭。
5: 我离婚了，闺女现在跟她妈妈住。
6: 你现在在这里，很想她吧？
5: 想孩子。

0: He has $5 million.
1: No, Kasir, $1 million for what you did at the Mekong River.
2: As for the rest, please make it clean and deposit it to his account
1: at the Golden Triangle Casino.
3: I thought the deal was $1.5 million.
2: No, Kyle felt that boss was against him because you are not doing a good job.
4: Thank you.
3: Boss has been unhappy with Norcal for some time now. Just so you know, under the current circumstances, the Norcal era could end any time if boss so chooses to. As for you, my friend, I always thought you had great potential. I even mentioned your name to boss.
5: 1年15亿的货源，他们没有问题。但是合作的方式，他们有些想法。
6: 1. 先动了金卡奖劳动人。2. 我们就变混混跟混在拉丁。
0: 我留意到他们每次说话之前总会有停顿。我怀疑有人在背后操控。
7: 明明你去。
8: 你做我独家代理没问题，但是你想入股我的生意，你有这个能力吗？
9: 他公开海图，这个空调调个 OK， 在国内在国内，你在那边放松够了。
10: พวกเราอะขายยาเสพติดเกี่ยวกับธนาคารประเด็นเงินน่ะไม่ใช่ปัญหาหรอก
11: คุณเจียนเราทำการค้าขายยาเสพติดเรื่องเงินไม่มีปัญหาเราสามารถผลิตเงินได้เหมือนกับธนาคารทีเดียว
8: ฮึมเอาป่ะๆ说吧你们打算怎么干
10: บอกมันพูดกับมันให้ทางตอนใต้จีน
12: ออ音频有钢琴声是在二楼